ใจยังเป็นบ่าวอยู่ตัวเห็นสาวละห้าวใส่ปานงัวเห็นสาวละห้าวใส่ปานงัวพวกงูชูหัวพอวอพาวาแหลมลิ้นแผลบเห็นไหมเห็นไหมอสรพิษลูกพอเงาดงเธอเงาดงไม่ดีเลย